0: ก็ไม่ที่มันเขาถึงแต่มาลูกหลานวัชมาถ้าเขายังมึงจุงอ่ะมาค่ะอุปกรณ์ชอบชอบขันเลี้ยงนปนัตเตอากาศที่ตะปนักยาสวาตะปนดาวนักยาอากาศที่ขิงงอนและขี้กิ๊กติงไม่ใช่เจ้าเต็มมันขมยุทธปาลีทำกว่าไอ้สมัครสุดท้ายวันที่ปุ๊บปิศุกร์วัชรุณีปิกุศุขารวัชรุณีทำอะไรในเรื่องชีวิตปาลีเลยไม่ต้องมีการกุฏาอาจจะงี้ตัวนี้พี่ก็ต้องรับแต่เอ็มก็ได้เลยไม่จีนอักษรอาศัยลูกทิ้งแม่เอชุ่มไงลูกทำกว่าเอชุ่มไงน่าริงมาตรีอินาอุขงจิมินมาตาทำนั้นมันนิจนรมันนิจนรเนียมไปอยู่อาจจะจมไปเกี่ยวกับที่แต่ประกาศวันนี้มึงมาทำมันเองมาแล้วรู้กันว่าจะมาเห็นยกตัวอย่างว่ามึงมาทำทำกว่ากูจะได้บรู้แต่ว่าถ้าคุยว่าดาวงอภิยมนักตัวถ้าชิมอะไรอินุตุคารุถ้าคุณรักชิมอะไรสิ่งที่ต้องข้าขึ้นเนื้ออาจารย์เองก็ต้องคอยรักษาเมืองจุลเล่มาคุณในกลุ่นในปีนักศึกษาในกลุ่นขึ้นไปรักษาปงแต่เมื่อคุยอยากจะรักษาอยู่ใต้กลุ่นมาหน้ารักษาเลยช่วยไม่หน้าเป็นสารรักก่อนจะคำวิโยนักเลี้ยงโยช่วยในไม่ที่โยนกตัวจุ้งนกมาจากสมาลีนกนกเอลวาลีข้าวเรียลข้าวเรียลเนี่ยมันนี่จะเอาหนักสีกุฏิว่ากันอินุรุตะอามาเอลิชีอินุรุสีแต่มันไอชุบัยเนี่ยเอาหน้ามายุสีจะกุฏิไอชุบักสมุนักตุเชกกษินิกปีมมาจิวบาลุนเนสัยตุแต่มาอุกยาที่อายุยังไงมันนี่อินุเวียนามิกมาตะทำลักประดับอักประดับปีกัสวรรค์ตากว่าปิชุรุงเนียมิกมาตะมันนี่อินุเวียนี่เนี่ยมันนี่พิมนักตุลสุลได้เชื่อมาเลยว่ากุศลจะลดละปีกุตัยเนวราปีกุตัยเนวตะก็จะแบบปีกุอะไรกันแต่มาแต่สิบเราหลุดทุนมาในที่อาจิงนี่จะเอามาโอ้ปีกุตัยเนี่ยตะมันนิจเนี่ยตะขนมกินข้าวหนักสิบุตรแต่เขาหนักตามาเรื่อยๆก็เสียทำมันเอาเพื่อนคนเดียร์เลยพี่ยิ่งนั่งจิ้นเลยพี่ยิ่งรักทุกคนมันในแค่มาคุณก็อาเขากิจเจนนู่นนี่แต่ช่วงนี้อาเขามาคิดเสียเลยมันนี่จุกปรักสมุนมาทำอะไรเอ็นมาเอาที่ลูกตาสุริอุบะกูรักที่ลูกตาทำกว่ามันในขณะที่มาพี่ยิ่งรักสิ่งที่อุกยว่าเราหลับไปเอามาไปช่วยนู่นมักรู้ตัวนั่นเลยขึ้นมาเลยมาจากพิมนักศิวล์มาเนี่ยพิสต์ต้องพูดแล้วนะพิสต์ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เอาแต่ไม่คิดเหมือนกันนะที่ก็ทำให้คนงามันนี่นี่อะพวกนั้นจะทุกจะคุยกันแต่ไม่ยิ้มนักตัวมันนะยังการุณเสียมันจะแตกอยู
1: ่นาตาKisu ting meat manik taga nga inuksari sa inuksari kasu nguva ting meani.
0: Suru tema manaturu gai inawa vijuarang mata tukumera mata mandaruk tamakwa siwala paruti true in Shagan Pagu. Tamakoro Miti Kachin Summon Eric Tony Manikari Tema Tamanikasata, but in Ohamanata in Ohirungi Kodak TV Simala Mata in Nuximajority, Naparuti Pukara Mata. I am not a little bit of a little. I am a little bit of a picture. In the Pulay, you might have me with the Katiaro and in the wrong in the end because you are a meal. The Mukuman name, Piku Tanukun.
1: The Piku Tak to Inuksima Uni, Piku Tokang Nakpa, Kanuk Likamagio Yakarayakpan.
0: The Valley Piku Kuno Piku Kuwi. How you make it theater and how to get tickle? Woman, so to have a tickle, Napalutun. Tema Tigus should be a kind of good and west to Jarao Crone Uduna Yaktavu Takuna Tigusarin Nidlo Imogua Nidlo Miluka in Yara Migano. Some call it Napoleon, in Nuxima Euro, Tachimony. Mana of Tukishane, I was able to get a little bit of a one of the ceiling never wish wagon. Tana Pitawatisimadaman, Siko Pakura, Ilone, Tito, Kalukrinda, Niliagu, Krita, Kaman, and Mane Ilone, Emma Kashai Nasabutamakwa.
1: Emma. Pitik pikiu tang narunne ra ngatakwa innuksimalertutik anisimayukuru rertutik tema inui tiguartarunnasuungung mingmata qanorlitakwa innusimalertui tiguartariaujunnasuunguva qanuittumi nir tingmiakkului
0: sulu nauje tamakwa I knew I was a little bit. In the Korea, now you tell me that you were terrible, you were terrible, and I'm going to tell you. That's a money.
1: Koyenami nata pivikarun nasarave, apikutik sakakan nerun neramata, sumamixano, okausik sakakan nerpe.
0: Ira, tikuru, metimitamuka, radama, nagelo, imokutagelo, kimerian noctua mata. Kadaranami, narasu, etirasu mata. Nereka mateli wetema, ula kulone. Nicharwar putai matamo yemal kami am ana umar patana tinne ora narung narung nicha chune suruna ge diwa chuve timmi timmi chuwar pata ukuchu me doctorin avon kitlek ana shu mata tamna kaje mate ana tabu tamakuniga Tukang mati solo, macam orang terlewat. Mamang tukang orang maju temukan macam terlewat. Kata yang kakorang terlewat, uyo terlewat. Nya mamak tu negara mana mai tu? Tapi mana tu? Kau tu kan yang tuin tu mah.